อันนี้หนุ่มวงเส้นกงตึกกับอาลงเส้นน้องงามนักมินเสมอตันจีตุงกุ้งตุงลาทุเปย์ลอดูลากูเรียนเรียนยุสงเรียนทุเปย์อาริสาสุจอกมุวงสับปนอลพึ่งอันโมวงริมดิมมีบิตุนีกุมอร์มูเรียนยูเซมูร้องมิดซาอุ้มยุมกาวงสับสุพอดนันลิงันจูบีโฮซาบองกาบัมโบจอนคุปกายโมเส้นน้องโอทุเปย์อาริสาสุจอกมุวงสับปนอลารี